0: Bỏ mấy cơm, khơi mi mùi.
1: ไงให้พี่นาผมรีกสายเพลิงมาเนี่ยมั้งโรงประหยัดโรงประหยัดโรงประหยัดเตรียมสงัดกำจัด